มาตายมามาตายไปเลยคนไม่รักคนอะไรหมดมั้งทำไปบริษัทก็ชิบยังชดจ่ายไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูเช่นไม่ยังมาในคนในคนทำไม่ได้คนน้ำหมดแล้วทำไม่หมดคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์ศิคาอุเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูและสาธารณ Education Center โอนี่เอาโอ้ชิบยังมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์ศิคาอุเนย์รู้แค่ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสแอนสัสตามาบิ๊กรีเทียร์อะไรEnglish language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाह सीसी कैमरा भर पोर तो internet पानी पर जोड़ी चाह था हम वहाँ कहीं लांग है डाके अब ताल नो बेताल महिलेर फिर दुका पायेला नहीं झूसे अब ये phone number सुनने एकाश पाँच पैंतालीस सात आठ सात आठ नौ बे चार बीस पैंतीस पांच सौ एकतालीस अब होयो अब good very good very good

0: มาตายมันมาตายไปเลยคนไม่ละคนอะไรหมดแล้วทำไปเรียกทุกชิปยังชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายอยู่ดูสิ
1: ชิปยังมาในคนนี้คนทำไปนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยสิเก้าเนี่ยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคนัมเบอร์วันฮารุแอนด์สตาร์ทอัพเอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาชิปยังมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเนี่ยรู้แค่อีกตัวมันบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเอียไอร์ปบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปินชายจูซี่ English language กัจจาคุปินเบวัสตาชอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์เตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิปายชาซีซีแคมาร์บอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิปจูดินชาเท่า
1: ทำมาเมื่อไง
0: ร่างเองตากเองเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูคาไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547788อันชานาเบ4235541เอาบ่อยอ่ะเอาบุ๊ดเบรีบุ๊ดเบรีบุ๊ด
2: วีเซย์โฮเทลฮุมลาซินิโคต
3: Baglazul Tamil
4: Yeah
5: Sab kura ko bhi bhayeko yaar hamro kole bhi huni ho
4: tero to bhi chha ta
5: gardin ma testo bhut pin sanga idea aur gata bhi andin
4: pasala ta mithai kinel sto ra
5: ke kura gari gola euta karan chha ke sunne ya एकजना खतरा माताको उत्पत्ति भएको छ अरे त्यसले जस्तो हुन्छ त्यस्तै बुढी निकालिदिन्छ अरे मलाई खाली मनपर्छ मलाई गोरी त्यही जाऊ है निकालिन्छ तँलाई चाहिँ किन चाहियो नि
6: अनि तपाईँलाई चाहिँ किन चाहियो बुढी
4: चुम्ला दुधको दाँत झर्या छैन जिएफ
5: त्यही त
6: पाउनुहोस् तपाईँको जिएफलाई भनिदिन्छु
5: ए नजाएछ उता माता घर
4: माता माता
7: माता सुन्नुहोस् न
4: तपाईँले बुढी निकालिदिनु हुन्छ भने सुनेको थिएँ त्यो लिन आएको एउटा गोरी बुढी निकालिदिनुहोस् न हुन त अब तपाईँ राम्रै छ है ओइ तपाईँ के भन्नु मलाई त माता भए पुग्छ
8: सम्झिने पानी छम्किने
4: माता प्लिज त्यसो नभन्नुहोस् न घर भाड दिनु कोही पनि छैन के त्यही भएर आएको प्लिज माता प्लिज
8: तथास्तु